0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: การฆ่ามนุษย์หรือไปตะเวนออกกลางเพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันเท่านั้นคริสซี่แบร์เรตคณะกรรมการตำรวจกลางออสเตรเลียกล่าวว่าเด็กในกลุ่ม13คนที่กลับบ้านอาจต้องการความช่วยเหลือในการเข้าร่วมกับสังคมออสเตรเลียนางกล่าวว่าบางคนจะถูกจับกลุ่มและตั้งข้อหาและบางคนจะต้องเผชิญกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเมื่อมาถึงออสเตรเลียและเด็กที่กลับมาในกลุ่มจะถือขอให้เขาร่วมในโครงการชุมชนการสนับสนุนด้านการศึกษาและการต่อต้านโครงการหัวหุ่นแหงผู้โดยสาร3คนที่ถูกยกย้ายออกจากเหือท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของการระบาดของฮันทาไวรัสที่หายแหงได้มาถึงเดอะเนเธอร์แลนด์เพื่อรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวดัตช์เยอรมันและอังกฤษถูกส่งมาทางยนต์จากเคปเวเดหลังจาก2คนมีอาการหุนแหงในเรือที่เดินทางจากตอนใต้ของอาร์เจนตินาที่จะไปแอนตาร์กติกาและหมู่เกาะแอตแลนติกอันห่างไกลขณะนี้เรือกำลังเดินทางไปที่หมู่เกาะคานารีไอแลนด์ของสเปนหลังจากการแทรกแซงจากองค์การอนามัยโลกเทดรอสเกเบรียซัสผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO กล่าวว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคำแถลงการกล่าวว่า
2: 3 suspected hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands.
1: ผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อฮันทาไวรัส3คนถูกยกย้ายออกจากเรือและกำลังเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในเนเธอร์แลนด์โดยการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกยังคงทำงานร่วมกับผู้ประกอบการของเรือเพื่อติดตามสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างใกล้ชิดโดยทำงานร่วมกับประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการทางแพทย์และการยกย้ายที่เหมาะสมหากจำเป็นในขั้นตอนนี้ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำสหรัฐอเมริกาได้ยิงเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงกดดันอิหร่านให้บรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามกองบัญชาการกลางอเมริกากล่าวในสื่อสารมวลชนว่าเครื่องบินขับไล่ได้ยิงหางเสือของเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานเนื่องจากพยายามฝ่าฝืนการปิดกั้นทางเรือของอิหร่านของอเมริกาในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสิ่งต่างๆในตะเวนออกกลางกำลังดำเนินไปเป็นอย่างดีแล้วยืนยันว่าแล้วมั่นใจว่าอิหร่านจะทำการตกลงในบทสานี้จิมชาเมอร์สรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าแล้วหูว่าการตัดสินใจล่าสุดของธนาคารการกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มแรงกดดันด้านค่าครองชีพสำหรับชาวออสเตรเลียรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่างบประมาณของรัฐบาลกลางซึ่งจะประกาศในคืนวันอังคารวันที่12พฤษภาคมจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมโดยมีการประหยัดค่าใช้จ่ายหลายและบ่มีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ธนาคารการกลางออสเตรเลียกล่าวว่าได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาและจำเป็นต้องมีจุดยืนด้านนโยบายที่เข้มขัดเนื่องจากปัจจัยทั่วโลกยังคงสุกอยู่ให้ราคาสูงขึ้นดร.ชาเมอร์สปฏิเสธขอเสนอที่ว่าการแทรกแซงของรัฐบาลกำลังคัดเคื่อนอัตราเงินเฟ้อขณะนี้มีผู้ถูกจับกุม30คนที่เกี่ยวข้องกับความสงบในอลิสสปริงส์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากชายคนหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมเด็กอายุ5ปีตำรวจ Northern Territory กล่าวว่าคาดว่าจะมีการจับกลุ่มหลายขนในอีกบทเท่าใดมือข้างหน้าในขณะเดียวกันครอบครัวของเด็กขอห้องให้ผู้นำละเว้นจากการเปลี่ยนการเสียชีวิตของเด็กให้กลายเป็นการทกเถียงทางการเมืองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าผู้ที่เป็นออทิซึมยังคงมีสิทธิ์ได้รับ NDIS ถึงแม้ว่าจะมีการตัด

งบประมาณที่กำลังจะมาถึงและคุณสมบัติที่เข่งขัดขึ้นก็ตามในการประกาศก่อนงบประมาณมิสเตอร์บัตเลอร์บอกกับสโมสรสื่อสารมวลชนแห่งชาติว่าการตัด NDIS จะเหตุให้คุณสมบัติเข่งขัดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะถอนภูเขาห่วมประมาณ 160,000 คนภายในทศวรรษนี้เด็กที่เป็นออทิสซึมเป็นกลุ่มผู้ที่เขาห่วม NDIS ที่ใหญ่ที่สุดโดยหลายคนจะถือง่ายเข้าสู่โครงการสำหรับเด็กอันใหม่ของรัฐบาลมิสเตอร์บัตเลอร์บอกกับ SBS ว่าคุณสมบัติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออสเตรเลียและญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงใหม่เพื่อเฮ็ดให้ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและ

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: One Nation. เราบอกกับ Sky News ว่าเราจะลงสมัครอีกถึงแม้นว่าก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราตั้งใจจะลงสมัครบอลนังในสภาสูงในรัฐ New South Wales มาถึงข่าวกีฬา Federation Square ของเมลเบิร์นได้ยกเลิกการถ่ายทอดการแข่งขันของ Socceroos ในฟุตบอลโลกปีนี้สถานที่ตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความวุ่นวายของฝูงชนหลายเถื่อนในการแสดงที่ผ่านมาตำรวจวิกตอเรียกล่าวว่ามีการยิงผุไฟหลายกว่า50ลูกระหว่างหอบห้องชนะเลิศปี2013ของมาทิลดาสกับอังกฤษแต่ผู้สนับสนุนฟุตบอลได้วิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยที่ SEN Radio Football Podcast กล่าวว่าฝูงชนในฟุตบอลโลกของ Federation Square มีชื่อเสียงไปทั่วโลกฟุตบอลโลกปีนี้ซึ่งมีแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมจะเริ่มในวันที่11มิถุนายนจบข่าวประจำอาทิตย์นี
4: ้ SBS ลาวโดยวิทยุออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ
3: มีการพบ7กรณีของฮันตาไวรัสที่หายแห้งในการระบาดที่น่าสงสัยอยู่ในเฮือทองเทียวอยู่นอกฝั่งแอฟริกาตะวันตกการระบาดนี้เฮ็ดให้เกิดความเป็นห่วงทั่วโลกเนื่องจากโรคนี้ถือว่าบ่ค่อยเกิดขึ้นในมนุษย์อลิซาแชนเดอร์รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเหือและมียังแดที่จะมาพร้อมกับฮันตาไวรัสนี้เจครอสแมรินนักเขียนเรื่องการเดินทางหรือ Travel Blogger ชาวอเมริกันผู้ที่กำลังติดอยู่ในเหือท่องเที่ยวอยู่นอกฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันตกเหือลำนี้เป็นศูนย์กลางของการระบาดของฮันตาไวรัสพร้อมด้วย7กรณีที่ถูกพบและเสียชีวิตแล้ว3คน
5: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
3: มีความบ่แน่นอนหลายและนั่นเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสิ่งที่พวกเราต้องการในเวลานี้คือความรู้สึกปลอดภัยมีความสัดแจ้งและอยากกลับบ้านเฮือ The MV Hondius กำลังจอดอยู่นอกฝั่งเคปแวร์เดหลังจากถูกบังคับให้หยุดการเดินทางจากอาร์เจนตินาไปแอนตาร์กติกาผู้ตั้งนาขององค์การอนามัยโลกประจำเคปแวร์เดแอนลินสแตรนกล่าวว่าการตรวจสอบกำลังดำเนินอยู่เพื่อพิจารณาว่าเสื้อฮันตาไวรัสที่ฮู้จักกันว่ามีการแพร่เสื้อหลายกว่าจากคนสู่คนจะแม่นเสื้อที่พบอยู่ทางเฮือหรือบ่นางว่าว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นกำลังจัดการกับเรื่องนี้
6: It's been very tricky for Cambodian authorities. What they have to deal with is
3: มันเป็นเรื่องยุ่งยากหลายสําหรับทางการของเคปแวร์เดสิ่งที่เขาเจ้าต้องรับมือแม่นเหตุการณ์ทางสาธารณสุขและแน่นอนว่าเขาเจ้าคิดเกี่ยวกับการปกป้องประชากรอยู่ในเมืองเคปแวร์เดนี่และแน่นอนว่าเขาเจ้าระมัดระวังอย่างหลายในการให้ความช่วยเหลือทางแพทย์ที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยอยู่ในเหือแต่ฮันตาไวรัสแม่นหยังแท้ฮันตาไวรัสแม่นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีหนูเป็นตัวแพร่เชื้อเป็นส่วนใหญ่แต่ก็สามารถถ่ายทอดไปสู่มนุษย์ได้นาเซียอิสมาอิลผู้อำนวยการของสถาบัน National Institute of Communicable Diseases ของชาวแอฟริกากล่าวว่าตามปกติแล้วการสัมผัสจะเกิดขึ้นในบางสภาพแวดล้อมเท่านั้น
7: Just also be clear that usually the hunter virusesMost often are not usually spread human
3: เพื่อความจำแจ้งตามปกติแล้วฮันตาไวรัสส่วนหลายจะบ่แพร่ไปจากมนุษย์หามนุษย์บ่คือไวรัสส่วนใหญ่ฉะนั้นไวรัสนี้ส่วนหลายจะถูกถ่ายทอดผ่านขี้หนูและตามปกติแล้วมันจะอยู่ในบางสภาพแวดล้อมมีสายพันธุ์ที่บ่ค่อยพบในอเมริกาใต้ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่จากคนสู่คนและอิงตามประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาและอื่นๆและประวัติศาสตร์การเดินทางของบุคคลเหล่านี้พวกเขายังจะยืนยันว่ามันเป็นสายพันธุ์ของอเมริกาใต้หรือบอระหว่างปี1993และ2033มีผู้ติดเชื้อ890กรณีในอเมริกามันเป็นความเจ็บป่วยที่เฮ็ดให้ภรรยาของจีนแฮกแมนเบ็ด

0: ¿Qué es Spectrum One?
1: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
2: ขั้นกับการตอบสนองที่มีการหัวมือและอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนเช่นอุตสาหกรรมเฮือท่องเที่ยวจากรัฐบาลต่างๆและ WHO และจะมีสิ่งที่เฮาเอิ้นว่าองค์ประกอบด้านสุขภาพเดียวบ่อนที่เฮาจะเบิ่งการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมและข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นประโยชน์ที่ห้องลงมาของการระบาดที่พวกเฮาพยายามเฮ็ดให้ดีขึ้นในการควบคุมในการลดพรความเสียหายและผลกระทบของการระบาดทุกประเภทเนื่องจากมันบ่แม่นการติดเชื้อที่พบเห็นเรื่อยดร.ชิลกล่าวว่าด้วยเหตุนี้มันจึงหายแห้งหลายเมื่อผู้คนเจ็บป่วยความเสี่ยงของไวรัสสามารถลดพรได้โดยการลดพรการสัมผัสกับหนูเช็ดพื้นผิวกวดเบิ่งขี้ซึ่งหมายถึงขี้หนูให้แน่ใจว่าท้องอาหารถูกปิดและใส่กับดักหนูถ้าจําเป็นหัวหน้าเชื้อโรคพิเศษหรือ Special Pathogens ของหน่วยงานสาธารณสุขของแคนาดาเดวิดซัฟรอนเนสกล่าวว่าในเวลานี้บ่มีการแทรกแซงทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง
3: Fortunately, there are no specific vaccines for antiviral diseases. There are no specific antivirals.
2: น่าเสียใจที่บ่มีวัคซีนเฉพาะสําหรับต้านไวรัสบ่มียาต้านไวรัสเฉพาะเพื่อปิ่นปัวโรคในมนุษย์การปิ่นปัวส่วนใหญ่เป็นการดูแลแบบส่งเสริมฉะนั้นการระบุผู้ป่วยตั้งแต่ตอนต้นการไปพบในหมอและการไปสถานพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือได้ยกตัวอย่างในกรณีที่เกี่ยวกับการหายใจลําบากของโรคนั่นเป็นสิ่งสําคัญแท้ๆในขณะเดียวกันเจครอสแมรินกาวาถึงแม้นว่าการลอดถาเป็นเรื่องยุ่งยากแต่การเป็นจุดสนใจของพายุสื่อก็ยากคือกันเล่าว่าว่าผู้โดยสารและพนักงานมีขอความเฉพาะ
4: So if you're seeing coverage about this just remember that there are real people behind it and that this isn't something happening somewhere far away
2: ถ้าหากท่านเห็นรายงานเรื่องนี้ให้จื้อไว้ว่ามีผู้คนแท้ๆอยู่เบื้องหลังของมันและว่านี่บ่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บนใดบนหนึ่งมันกําลังเกิดขึ้นกับพวกเฮาในเวลานี้รายงานโดยอลิซาแชนเดอร์ข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
5: SBS Audio
6: กด play เพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของทาน
7: ยาวยาวดาดิยา准备好了吗
8: SBS Chill
9: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karwata hai
12: Far from the partisan politics
13: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของทานและ podcast ที่น่าสนใจโลถาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio หรือไปที่
14: sbs.com.au/audio

0: SBS ลาวแชร์เรื่องราวต่างๆที่ Facebook
1: สหรัฐอเมริกาได้ประกาศแผนการที่จะนำทางเหยื่อที่ค้างอยู่ใน Strait of Hormuzประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับแผนที่เล่าเอิ้นว่า Project Freedom โดยกล่าวว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมมันเกิดขึ้นในขณะที่ลาพิจารณาขอเสนอ14ข้อของอิหร่านในการยุติสงครามบีวาควันรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประกาศแผนการสำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มนำทางเหยื่อออกจาก Strait of Hormuz อย่างปลอดภัยโดยที่อื่นนั้นว่า Project Freedom เราได้ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยว่ามันจะทำงานแนวใดแต่กล่าวว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมเพื่อซอยเหลือกำปันที่ข้างคาอยู่ซึ่งกำลังขาดเสบียงอาหารบริษัทข่าวกองทางทะเล AXS Marine กล่าวว่ามีเหือพาณิชย์หลายกว่า900ลำที่ติดอยู่ในอ่าว The Strait of Hormuz เป็นจุดห่อนในสงครามโดยที่ประมาณ1ส่วนหาของการค้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติของโลกตามปกติแล้วจะผ่านทางนี้ตอนนี้สิ่งนั้นได้หยุดลงเห็นให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตอนนี้สูงกว่า 50% ก่อนสงครามสกอตต์เบสันต์รัฐมนตรีการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการปิดกั้นของอเมริกานับตั้งแต่วันที่13เดือนเมษายนกำลังส่งผลกระทบต่ออิหร่านโดยเหตุให้อิหร่านขาดรายได้จากน้ำมันที่มันต้องการ
2: And I can tell you that we are suffocating the regimeAnd they are not able
1: ข้าพเจ้าสามารถบอกท่านได้ว่าพวกเขากำลังเหตุให้ระบอบการปกครองหันใจบ่ออกและเขาเจ้าบ่สามารถจ่ายเงินให้ทหารของเขาเจ้าได้นี่คือการปิดกั้นทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและมันมีอยู่ทุกส่วนของรัฐบาล

0: แบรดคูเปอร์นายพลทหารเรือของอเมริกากล่าวว่ากองบัญชาการกลางของอเมริกาได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจะห่วมถึงกำปั้นทำลายขีปนาวุธหรือมิสไซล์ดิสทรอยเออร์สยนต์ทางบกและทางน้ำหลายกว่าห้อยลำระบบที่บ่มีผู้ควบคุมและทหาร 15,000 คนในขณะเดียวกันอิหร่านได้ส่งขอเสนอ14ข้อต่ออเมริกาเพื่อเรียกร้องให้ยุติการสู้รบอย่างถาวรและถอนกองกำลังของอเมริกาออกจากภูมิภาคทั้งหมดแผนดังกล่าวซึ่งถูกมอบผ่านคนกลางของปากีสถานเป็นการตอบต่อข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาเก่าขอในขณะที่แผนของอเมริกาเรียกร้องให้ยุติยิงเป็นเวลา2เดือนอิหร่านกำลังฉุกยู่ให้มีเวลา30มื้อเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญอิสมาอิลมาไกโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าแผน14จุดแม้นเจาะจงใส่การยุติการสู้รบในหลายๆพื้นที่รวมทั้งเลบานอนและจัดตั้งกลไกการปกครองใหม่สำหรับ Strait of Hormuz
1: Our plan is focused exclusively on ending the war.The points mentioned about the details in the
0: แผนของพวกเราแม้นแน่ใจการสิ้นสุดสงครามอย่างเดียวจุดที่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนิวเคลียร์บ่ได้ห่วมในแผนนี้แผนนี้แม้นขึ้นอยู่กับการห่างทําอิฐของขอตกลงในการสิ้นสุดสงครามแล้วจึงเจรจาเกี่ยวกับวิธีที่จะนําใส่มันในระยะ30มื้อมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ภายในโครงห่างของขอตกลง14จุดท่านบ่สามารถสนทนาและสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวกับการนําใส่ขอตกลงท่านต้องใช้เวลานับตั้งแต่การหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่8เดือนเมษาได้มีการเจรจาสันติภาพ1ครั้งในหอบหลายกว่า2เดือนตั้งแต่สงครามเริ่มต้นการเจรจาในปากีสถานบ่มีความคืบหน้ามิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าลาวบ่แน่ใจว่าเงื่อนไขของขอเสนอใหม่จากอิหร่านจะเป็นที่ยอมรับของลาวหรือบ่ลาวกล่าวในสื่อมวลชนว่าเราเชื่อว่าอิหร่านยังบ่ได้จ่ายอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการกระทำในระยะ47ปีที่ผ่านมาเรายังคู่ว่าจะมีการปฏิบัติการทางทหารใหม่แต่บ่ได้ระบุว่าแม่นหยังจะเป็นสิ่งกระตุ้นของเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการปิดกั้น Strait of Hormuz โดยที่สหประชาชาติได้เตือนถึงวิกฤตความมั่นคงทางอาหารที่เกิดจากผลกระทบต่อระบบอาหารและการเกษตรกรรมทั่วโลกเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติอันโตนิโอ กูเตเรสได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างปลอดภัยของปุ๋ยและวัตถุดิบที่เกี่ยวของเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมกลไกดังกล่าวยังบ่ทันได้ดำเนินการถึงแม้นว่าโฮเฮมอเรียราดาซิลวาเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติกล่าวว่ามันจะใช้เวลาเพียงแต่7มื้อเท่านั้นที่จะเริ่มต้นและดำเนินงานเมื่อผู้ต่อสู้อนุญาตให้อุปกรณ์ผ่านสองแคบฮอมุสคาร์ลอตตาวูฟโฆษกของสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่ามันเกิดขึ้นบ่ไวพอ
2: Increasing food prices for example of prices of very basic you know goods on the ground are also because
0: ราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างราคาของสินค้าพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นเช่นกันอัตราเงินเฟ้อและปัญหาปุ๋ยก็กำลังเพิ่มขึ้นคือกันซึ่งหมายความว่าผู้คนที่อยู่ในสภาพที่อ่อนแออยู่แล้วในยามฉุกเฉินเขาสามารถซื้อความต้องการขันพื้นฐานได้หน่อยลงเมื่อสงครามผ่านไป60มื้อในวันศุกร์มีคำถามใหม่เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาเมื่อถึงกำหนดเวลา60มื้อกฎหมายอำนาจสงครามหรือ The War Powers Actจำเป็นต้องให้ประธานาธิบดีเคลื่อนไหวเพื่อหยุดสงครามยกเว้นแต่ว่าเราได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสเท่านั้นมีทางเลือกสำหรับการขยายเวลา30มื้อที่สามารถขอได้แต่ประธานาธิบดียังบ่ได้ขอห้องให้เหตุนั้นมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าเราคิดว่ากฎหมายอำนาจสงครามขัดต่อรัฐธรรมนูญในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลของทรัมป์โต้เถียงว่าการหยุดยิงจะหยุดเวลา60มื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพการตีความหมายนั้นได้ถูกตั้งคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนที่กล่าวว่าการหยุดยิงบ่แม่นการยุติความขัดแย้งอย่างถาวรและจำเป็นต้องมีสิ่งที่สำคัญกว่านี้ภายใต้กฎหมายจอชัวแลนดิสนักวิชาการ

0: ทวีนออกกลางที่ The University of Oklahoma กล่าวว่าในเวลานี้มันบ่ชัดเจนว่าการขัดแย้งนี้จะสิ้นสุดลงแนวใด
1: Iran is going to have a hard time. Iranians ministers have said that they've lost 1 million jobs because thousands of their industries were hit.
0: อิหร่านจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากรัฐมนตรีของอิหร่านได้กล่าวว่าเขาเจ้าได้สูญเสียแรงงาน1ล้านตําแหน่งเพราะอุตสาหกรรมหลายพันแห่งได้รับผลกระทบฉะนั้นอิหร่านจึงมีความกดดันทางเศรษฐกิจหลายที่สุดด้วยการคว่ำบาตรหรือเอมบาโกนี้เขาเจ้าบ่สามารถส่งน้ํามันออกได้ฉะนั้นอิหร่านจึงมีความกดดันหลายแต่ซุมซุนนานาชาติก็คือกันโลกก็คือกันซุมซุนนานาชาติกําลังบอกทรัมป์ให้แก้ไขเรื่องนี้และยุติสงครามนี้แต่เบิ่งคือว่าลาวตั้งใจว่าลาวสามารถล้อถ่ายอิหร่านและว่าลาวจะเป็นผู้ชนะรายงานโดยบีวาควันข่าว SBS News จัดทำโดยซักภูมิรัฐวิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
2: เอา sbs.com.au/lao เป็นทินทานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและใช้แนวคิดของทานห่วมกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: The United Arab Emirates หรือ the UAE ได้ประกาศว่ามันจะออกจากองค์กรของประเทศส่งออกน้ำมันหรือ the Organization of the Petroleum Exporting Countries หรือ OPEC ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนักวิเคราะห์กล่าวว่าการตัดสินใจนั้นสะท้อนถึงความแตกแยกที่เพิ่มขึ้นกับซาอุดิอาระเบียและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับสหรัฐอเมริกาดังที่ทีมิชูรายงานผลกระทบต่อราคาน้ำมันอาจจะลดลงเนื่องจากการปิด Strait of Hormuz อย่างต่อเนื่อง The United Arab Emirates ได้ประกาศว่ามันจะออกจาก OPEC ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมซึ่งจะเฮ็ดให้อันดับที่3ของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนั้นต่ำลงองค์กรประเทศส่งออกน้ำมันหรือ The Organization of the Petroleum Exporting Countries ซึ่งแมนซื่อเต็มที่ก็ตั้งขึ้นในปี1960เพื่อมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันโดยการควบคุมการผลิตในประเทศสมาชิกโคเฮลิออนหัวหน้าฝ่ายการวิจัยทางด้านการเมืองที่ Restart Energy กล่าวว่ามีทฤษฎี2อย่างเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการถอนตัวของเขาเจ้า
1: The first theory says that the UAE wants the Strait of Hormuz reopens whenever that happens
0: ทฤษฎีทำอิดบอกว่าเมื่อซองแคบโฮมูสเปิดอีกบอกว่าเมื่อใดก็ตาม UAE อยากมีความสามารถเพียงพอที่จะเพิ่มการผลิตและสดเสยความสูญเสียทั้งหมดนั่นเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เจาะจงใส่ในระยะสั้นๆและอีกทฤษฎีหนึ่งแม้เจาะจงใส่ในระยะยาวซึ่งเฮาฮู้ว่าความต้องการน้ำมันจะถึงจุดสูงสุดในบริษัทนี้ใน 2-3 ปีต่อไปและมันจะเริ่ม

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Jorge Leon กล่าวว่าการตัดสินใจนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในตะวันออกกลาง
2: Where Saudi Arabia, Pakistan, Egypt and Turkey are grouping themselves as the new guarantors of the
1: ข้าพเจ้าคิดว่าในตะวันออกกลางสิ่งที่เรากำลังเห็นแม้การปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างด้านการเมืองบอนทีซาอุดีอาระเบียปากีสถานอียิปต์และเทอร์กีกำลังร่วมตัวเป็นผู้รับประกันใหม่ของความมั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงทั่วไปในตะวันออกกลางในขณะที่ UAE กำลังติดต่อไก่สิทธิ์กับประเทศอินเดียอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาและการปรับโครงสร้างด้านการเมืองในตะวันออกกลางนั้นก็เห็นได้อย่างแจ่มแจ้งในความจริงที่ว่ารัฐมนตรีพลังงานหรือ Minister of Energy ใน UAE กล่าวว่าซาอุดีอาระเบียบริหารการปรึกษาหารือในคำแถลงการที่เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานหรือ Ministry of Energy and Infrastructure ของ UAE ได้ขอบใจประเทศโอเปกสำหรับการร่วมมือที่สังสรรค์เป็นเวลาหลายสิบปีและกล่าวว่าการตัดสินใจที่จะถอนตัวเป็นการหับมือต่อปัจจัยพื้นฐานของตลาดในระยะยาวอีโกร์ยูชคอฟเป็นนักวิจัยอาวุโสที่กองทุนความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติของรัสเซียหรือ The Russian National Energy Security Fund ในความเห็นของเราการถอนตัวของ UAE เมนเกี่ยวของกับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา
3: This could be some kind of behind-the-scenes deal. The United States promised financial assistance to the UAE.
1: นี่อาจเป็นการตกลงอยู่หลังฉากสหรัฐอเมริกาได้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ UAE ซึ่งก็มีปัญหาจากวิกฤตการณ์ในปัจจุบันและในการตอบแทนสหรัฐอเมริกากำลังขอความช่วยเหลือเพื่อทำลายโอเปกจากภายในเพื่อลดราคาในตลาดโลกสำหรับอเมริกาและโดยเฉพาะสำหรับรัฐบาลทรัมป์ในตอนนี้มันสำคัญหลายที่สุดที่จะเห็นให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงเพราะสิ่งนี้จะลดราคาน้ำมันในตลาดของอเมริกาและลดความกดดันทางการเมืองต่อทีมทรัมป์การแตกแยกของกลุ่มกำลังถือเบื้องว่าเป็นชัยชนะสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้กล่าวหาโอเปกว่าส่อโกงโลกโดยการเฮ็ดให้ราคาน้ำมันแพงหลายขึ้นโดยการจำกัดการผลิต
3: I believe that the collapse of OPEC would be beneficial for the Trump administration because it would lead to an immediate
1: ข้าพเจ้าเชื่อว่าการล่มสลายของ OPEC จะเป็นผลประโยชน์ต่อรัฐบาลทรัมป์เพราะมันจะนำไปสู่การลดราคาของน้ำมันทั่วโลกถึงแม้ว่า Strait of Hormuz ยังปิดอยู่ในเวลานี้ก็ตามเพียงแต่ข่าวอย่างเดียวก็ยังเห็นให้ราคาน้ำมันนั่นลดลงนั่นจะลดพรความกดดันต่อรัฐบาลทรัมป์ในอีกด้านหนึ่งในระยะยาวถ้าราคายังต่ำอยู่สิ่งนี้จะเหตุให้มีการลดลงของการผลิตน้ำมันในอเมริกาและว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้บริโภคในอเมริกาจะได้รับผลประโยชน์ในขณะที่ผู้ผลิตของอเมริกาจะสูญเสียผลประโยชน์และแน่นอนว่าราคาที่ต่ำกว่าจะเป็นผลประโยชน์สำหรับประเทศที่นำเข้าน้ำมันคือกันเช่นประเทศยุโรปและประเทศจีนมิสเตอร์ลีออนเห็นด้วยว่าอเมริกาอาจเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ลักแต่ลาวกาวาเมื่อ Strait of Hormuz ถูกปิดประเทศใหญ่ๆของโอเปกมีความสามารถจำกัดที่จะเพิ่มการผลิตก่อนสงครามในอิหร่านประมาณ1/5ของน้ำมันทั่วโลกได้ถูกส่งผ่านช่องแคบและการปิดกั้นได้ก่อให้เกิดความกระทบต่อน้ำมันที่หน่วยงานพลังนานาชาติหรือ The International Energy Agency ได้เอ่ยว่าหายแห้งที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียสูงขึ้น 4.6% เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นการแตกแยกของโอเปกจะเพิ่มความบ่แน่นอนทั่วโลก2 อาทิตย์ก่อนงบประมาณของรัฐ

0: บาลจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีการคลังยอมรับว่ามันมีผลกระทบต่อออสเตรเลีย
1: And we've also seen global oil prices spike again in recent days more than $111 a barrel the last time
0: พวกเฮายังได้เห็นราคาน้ํามันทั่วโลกสูงขึ้นอีกใน 2-3 มื้อผ่านมานี้หลายกว่า111ดอลลาร์ต่อแบเรลในเทื่อสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเห็นในมื้อนี้และนั่นจะมีผลกระทบต่อราคาในปั๊มน้ำมันเช่นกันฉะนั้นพวกเขาจึงมีความท้าทายด้านเงินเฟ้อและเศรษฐกิจของพวกเขาซึ่งเขาหูก่อนการขัดแย้งอยู่แล้วแต่การเพิ่มขึ้นในข้อมูลหัวข้อประจำเดือนในมื้อนี้แม้ย้อนการขัดแย้งและสงครามนี้สามารถขับเคลื่อนอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้นอีกรายงานโดยทีมิทเชลข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
2: ฟังเรื่องอนาตื่นเต้นโดยอุปกรณ์มือถือต่างๆฟรีไปที่ sbs.com.au/lao หรือดาวน์โหลด SBS Audio App ในตอนนี้ดาวน์โหลด SBS Audio App มือนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: Facebook ช่วยทานฟังภารกิจภาษาลาวได้ทุกเวลาและโอนแหงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย
1: โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศขยายเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเป็นเวลา3อาทิตย์ในระหว่างการแถลงข่าวอยู่ที่ The White House แล้วกล่าวว่าเราหวังว่าการเจรจาระดับผู้นำจะเกิดขึ้นในหลายอาทิตย์ต่อไปในขณะที่เราพยายามเหตุให้การขัดแย้งในวงกว้างกับอิหร่านนั้นหยุดลงที่มิชโชรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศขยายเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเป็นเวลา3อาทิตย
2: ์ And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel and we think that the president of Lebanon
1: และพวกเขาได้มีการประชุมที่ดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเลบานอนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลและพวกเขาคิดว่าใน 2-3 อาทิตย์ต่อไปประธานาธิบดีเลบานอนและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะมาที่นี่พวกเขาได้ตกลงที่จะขยายการหยุดยิงตืมอีก3อาทิตย์บ่มีการหยุดยิงอีกต่อไปเฮามาถ่าเบิ่งกันพวกเขาหวังว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจะบ่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเจ้าแต่พวกเขามีเฮซโบลาที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้การขยายเวลานั้นมีขึ้นหลังจากการหยุดยิงเทอร์ทัมอิดที่ได้ดําเนินไปเป็นเวลา10มื้อถึงแม้นว่าการโจมตีที่บ่หุนแรงยังดําเนินต่อไประหว่างอิสราเอลและเฮซโบลาอิสราเอลยังยึดครองพื้นที่ประมาณ5ถึง10กิโลเมตรในเลบานอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อธิบายว่าเป็นเขตกันความปลอดภัยหรือ security bufferและมีข้อบ่งบอกเพียงเล็กน้อยว่าเฮซโบลาเต็มใจที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของอิสราเอลที่ให้ปลดอาวุธประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ให้อำนาจแก่อิสราเอลที่จะโจมตีต่อไปถ้าหากว่าถูกโจมตี
2: Just talking about it, Israel is going to have to defend itself if they're shot at and they will I would never say that they can't
1: อิสราเอลจะต้องป้องกันตัวเองถ้าหากเขาเจ้าถูกโจมตีและเขาเจ้าจะเฮ็ดฉะนั้นข้าพเจ้าจะบ่เว้าว่าพวกเขาเฮ็ดบ่ได้มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากพวกเขาบ่จําเป็นต้องกังวลกับสิ่งนั้นแต่ถ้าหากมีหยังเกิดขึ้นพวกเขาจะต้องปกป้องตัวเองดังที่ท่านฮู้แต่พวกเขาจะเฮ็ดอย่างระมัดระวังและพวกเขาจะแน่ใจเป้าหมายสําคัญและท่านฮู้ว่ามีหลายอย่างที่พวกเขาสามารถเฮ็ดได้ถึงแม้นว่าจะเป็นเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลแต่เฮซโบลาบ่ได้มีส่วนร่วมโดยกงในการเจรจาในวอชิงตันฮาซานฟัดลัลลาเป็นตัวแทนคนหนึ่งของกลุ่มในรัฐสภาเลบานอนเล่ากล่าวว่าเฮซโบลาอยากให้การหยุดยิงดําเนินต่อไปจะหยุดเทิงพื้นฐานการปฏิบัติตามอย่างเข็งขัดของอิสราเอลในวันที่18เมษายนมิสเตอร์ฟัดลัลลากล่าวว่าอิสราเอลได้โจมตีบ้านเฮือนและระเบิดหมู่บ้านต่างๆในหลายภาคของเลบานอนที่อิสราเอลยึดครองอยู
3: ่ نحن تواصلنا مع الجانب الايراني
4: I've communicated with Iran to raise these violations through Pakistan channels to pressure the United States
1: พวกเขาได้สื่อสารกับอิหร่านเพื่อยกระดับการระเบิดเหล่านี้ผ่านปากีสถานเพื่อกดดันสหรัฐอเมริกาฝ่ายต่อต้านก็กําลังศึกษาทางเลือกที่จะนําใช้มันจะบ่ปล่อยให้การระเบิดเช่นนั้นดําเนินต่อไปการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการประเมินสถานภาพอยู่ในเขตสู้รบมิสเตอร์ฟัดลาลายังได้เน้นนักถึงการขัดข้านของเฮซโบลาต่อการเจรจาแบบหน้าต่อหน้าเมื่อบดลมานี้โดยเรียกร้องให้เลบานอนถอนตัวออกจากการติดต่อโดยกงกับอิสราเอลในทุกรูปแบบนั่นแม้นสัญญาณของความยุ่งยากที่โดนัลด์ทรัมป์อาจจะประเสริญในการยุติสงครามกับอิหร่านของสหรัฐอเมริกาที่ถูกยุยงโดยอิสราเอลการเจรจายังดําเนินต่อไปทํากลางรายงานถึงการแตกกันของผู้นําอิหร่านหลังจากการหยุดยิงระหว่างเตหะรานและสหรัฐอเมริกาได้ถูกขยายออกอย่างบ่มีกําหนดมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าจะบ่มีความหีบห้อนที่จะเฮ็ดหยังเลย
2: Don't rush me, Jeff. You know guys like you want to say so we're in Vietnam like for 18 years, we're in Iraq for many many years.
1: อย่าเล็งข้าพเจ้าอย่าเล็งพวกท่านฮู้บ่พวกท่านอยากเว้าว่าโอ้พวกเฮาอยู่ในเวียดนามเป็นเวลา18ปีพวกเฮาอยู่ในอิรักเป็นเวลาหลายปี พวกเขาใส่เวลาทั้งหมดอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าบ่อยากว่าว่าสงครามโลกครั้งที่2เพราะมันเป็นสงครามใหญ่แต่พวกเขาใส่เวลา4ปีครึ่งเกือบ5ปีในสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาได้ใส่เวลาในสงครามเกาหลี7ปีข้าพเจ้าได้เฮ็ดสิ่งนี้เป็นเวลา6อาทิตย์และกองทัพของพวกเขาก็เสียใจทั้งหมดปัญหาสําคัญเช่นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการเดินเรือในอนาคตผ่าน Strait of Hormuz ยังบ่ได้แก้ไขและทั้ง2ฝ่ายได้ยึดกําปั่นการฆ่านับตั้งแต่การยุดยิงได้เริ่มต้นถึงแม้จะมีความอ่อนแอแต่การยุดยิงก็ให้การปกป้องบางอย่างแก่พลเมืองในอิหร่านซึ่งทางการกล่าวว่าประมาณ 3,000 คนได้เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในเลบานอนเจ้าหน้าที่ในเขตนั้นกล่าวว่าอิสราเอลได้ฆ่าผู้คนเกือบ 2,500 คนอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่การขัดแย้งกับฮิซบอลลาห์ได้ทวีความหุนแรงขึ้นในต้นเดือนมีนาหนึ่งในบรรดานั้นแมนอามานคาลิลผู้ที่ถือขาในการโจมตีแบบดับเบิ้ลแท็บในวันที่22เมษาซึ่งเพิ่มข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลได้แนบเป้าหมายใส่พนักงานสื่อโดยเจตนานี่แมนอาลีคาลิลน้องชายของอามาล
5: This is not the first time that the Israelis have threatened Amal. They threatened her house where she lives.
1: นี่บ่แม่นเธอทําอิฐที่อิสราเอลได้ข่มขู่อามาลเขาเจ้าได้คุกคามเฮือนของนางวันที่นางอาศัยอยู่พวกเฮาได้เตือนนางเสมอว่าศัตรูคนนี้เป็นคนทรยศและอาจโจมตีได้ทุกเวลาการโจมตี3เถือภายใน2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งเป็นหลักฐานว่าอิสราเอลตั้งใจจะลอบฆ่าอามาลคาลิลจำนวนตัวเลขของชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตในการขัดแย้งจนถึงเวลานี้มันหาได้ยากสำนักงานข่าวอัลจาซีรากล่าวว่าชาวอิสราเอลประมาณ16คนได้เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นสงครามกับอิหร่านในขณะเดียวกันทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาระดับผู้นำจะมีหลายขึ้นในอาทิตย์ต่อไปแล้วคาดว่าจะพบกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและประธานาธิบดีเลบานอนโจเซฟอาวุนในอนาคตอันใกล้นี้รายงานโดยทีมิชเชลข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาวเวลาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงจะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นแรงถ้าเป็นข่าวของทานขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าโวรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569คุณอยู่กับดิฉันอทิตยาทีประวัติค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยนะคะจะมีอะไรบ้างไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: พอดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเขาปรับตัวสูงขึ้นเนาะดอกเบี้ยบ้านก็ขยับตามอะไรเงี้ยคนก็เลยเริ่มมองหาวิธีการที่จะลดค่าใช้จ่ายลงอะนะคะฉะนั้นเนี่ยการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะเป็นทางออกหลักๆเลยที่คนเริ่มมองหา
3: ในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสูงดอกเบี้ยสูงการรีไฟแนนซ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยผ่อนภาระผู้ที่ผ่อนสินเชื่อบ้านคุณพรทิพาปานเพชรบรอกเกอร์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียแนะนำเรื่องการรีไฟแนนซ์พร้อมข้อควรระวังเพื่อประกอบการตัดสินใจติดตามสัมภาษณ์จากผู้สื่อข่าว SBS ไทยคุณชลดากรมยินดีได้ที่ช่วงท้ายรายการค่ะ
5: So a lot of us think it's just like a cold but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year many thousands of Australians are admitted
3: ฤดูหนาวกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้เป็นฤดูที่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากที่สุดAustralia Explain วันนี้เรามีข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการเชิ่มขออภัยค่ะและการเริ่มใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่ใช้เข็มสำหรับเด็กเป็นครั้งแรกในออสเตรเลีย
6: This election is going to be a turning point for Australia because this will be the first one nation
3: รายงานพิเศษจาก SBS News วันนี้มาดูพรรค One Nation คว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งซ่อมเขตแฟรเรอร์รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอาชนะพรรคร่วม Liberal National ที่ครองเก้าอี้นานๆขออภัยค่ะที่ครองเก้าอี้มานานกว่า77ปีแต่ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวรอบวันออสเตรเลียกับคุณชยดาพาวค่ะ
7: ทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านยังเปิดทางการทูตเจรจาหยุดยิงออสเตรเลียช่วยพลเมืองกลับประเทศจากเรือสำราญไวรัสฮันตางบประมาณใหม่ออสเตรเลียจ่อปฏิรูปภาษีบ้านแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11พฤษภาคม2569กับดิฉันชยดาแพรวมาติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดจากอิหร่านโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับข้อเสนอที่ว่าได้แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้านอิหร่านระบุว่าได้มีการเจรจาผ่านตัวกลางจากปากีสถานโดยเรียกร้องให้มีการเจรจาที่มุ่งไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรรวมถึงให้ยุติการโจมตีของอิสราเอลต่อกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยกรุงเตหะรานยังต้องการหลักประกันว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการยกระดับทางทหารเพิ่มเติมจากรายงานยังระบุว่าข้อเสนอของสหรัฐครอบคลุมถึงการ

0: ยุติความขัดแย้งการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและการหารือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในระยะต่อไปซึ่งอิหร่านเห็นว่าควรนำมาพิจารณาภายหลังขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติไมค์วอลซ์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเปิดโอกาสทางการทูตให้ทำงานอย่างเต็มที
1: ่ And when the mediators in this case Pakistan ask usHead of state to head of state
0: โดยวอลซ์กล่าวโดยสรุปว่าเมื่อฝ่ายตัวกลางอย่างปากีสถานร้องขอให้สหรัฐเปิดโอกาสให้การเจรจากับอิหร่านอีกครั้งก่อนกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและยังพร้อมให้โอกาสกับการทูตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้สหรัฐยังพร้อมกลับไปสู้รบหากจำเป็นก็ตามกลับมาที่ข่าวในประเทศนะคะเจ้าหน้าที่กงสุลออสเตรเลียกำลังให้ความช่วยเหลือชาวออสเตรเลีย4คนที่อยู่บนเรือสำราญซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสฮันต้าเพื่อเดินทางกลับประเทศหลังเดินทางถึงออสเตรเลียทั้งหมดจะเข้าสู่การกักตัวภายใต้การดูแลของหน่วยงานของรัฐบาลด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนบนเรือสำราญลำดังกล่าวกักตัวเป็นเวลา42วันดร.มาเรียฟานเคอร์ฮอฟเจ้าหน้าที่ของ WHO ระบุว่าหลายหน่วยงานของหลายประเทศกำลังร่วมมือช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนให้ออกจากเรืออย่างปลอดภัยมาที่ข่าวเศรษฐกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สระบุว่ารายงานงบประมาณฉบับใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารเศรษฐกิจอย่างรอบคอบขึ้นพร้อมเตือนชาวออสเตรเลียว่าไม่ควรคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเช่นการแจกเงินระยะสั้นงบประมาณของรัฐบาลกลางซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่12พฤษภาคมคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์หรือ Capital Gains Tax มาตรการ Negative Gearing และการจัดเก็บภาษีจาก Trust แม้ในขณะนี้รายละเอียดดังกล่าวยังไม่ชัดเจนแต่หากมีการดำเนินมาตรการดังกล่าวจริงก็จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากคำมั่นของพรรคแรงงานที่ให้ไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี2025ที่ระบุว่าจะไม่ปรับระบบภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศงบเพิ่มเติม 2,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยเช่นถนนน้ำไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่รัฐมนตรีชาเมอร์สให้สัมภาษณ์กับ SBS ว่างบประมาณครั้งนี้จะรวมถึงการปฏิรูปภาษีเพื่อทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยและระบบภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้น
2: Overwhelmingly, our focus is on supply. An extra $2 billion to invest.
0: โดยเขากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มอุปทานที่อยู่อาศัยผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยให้โครงการบ้านใหม่เกิดขึ้นได้มากขึ้นรวมถึงการตั้งเป้าสร้างบ้านเพิ่มอีก 65,000 หลังพร้อมระบุว่าปัญหาที่อยู่อาศัยไม่ได้จบลงแค่การเพิ่มจำนวนบ้านแต่ต้องทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความเป็นธรรมมากขึ้นเพื่อให้ชาวออสเตรเลียเข้าถึงตลาดที่อยู่อาศัยและระบบเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวภาคอุตสาหกรรมอาหารและค้าปลีกของออสเตรเลียเตือนว่าผู้บริโภคอาจต้องเผชิญราคาสินค้าที่สูงขึ้นในเร็วๆนี้หลังสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงและการขนส่งรวมถึงการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการขนส่งน้ำมันและปุ๋ยในตลาดโลกมีจำนวนลดลงอย่างมากจากการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคด้านสภาอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าบริโภคแห่งออสเตรเลียระบุว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพยายามแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาหลายเดือนแล้วและเตือนว่าความกดดันในระบบดังกล่าวเริ่มไม่ยั่งยืนช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท37สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้72เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่12พฤษภาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ค่ะหลายรัฐท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะเช่นอะเดเลดอุณหภูมิสูงสุด24องศาเซลเซียสโฮบาร์ต17องศา

แคนเบอร์รา19องศากลับมาที่เมลเบิร์นนะคะพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีฝนปรอยเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้อาจมีฝนปรอยค่ะอุณหภูมิสูงสุด24องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินนะคะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11พฤษภาคม2569ดิฉันเชียดาพาวรายงานค่ะ

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: เขตเลือกตั้งเฟเรอร์เป็นเขตเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางที่ใหญ่เป็นอันดับ10ของออสเตรเลียด้วยพื้นที่กว่า 126,000 ตารางกิโลเมตรทำให้มีขนาดใหญ่กว่าประเทศต่างๆเช่นไอซ์แลนด์เกาหลีใต้และออสเตรียและตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมามีผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค Liberal หรือพรรค National มาโดยตลอดแต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเฟเรอร์ได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งซ่อมเพื่อตัดสินใจว่าใครจะมาแทนที่ซูซานลีอดีตผู้นำพรรค Liberal ในรัฐสภาซูซานลีประกาศลาออกจากรัฐสภาหลังจากสูญเสียตำแหน่งหัวหน้าพรรคให้กับแองกัสเทเลอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งนี้มาเป็นเวลากว่า25ปีสมาชิกจากพรรค Liberal หรือ National ครองเก้าอี้เขตเฟเรอร์มาตั้งแต่ปี1949และผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชัดเจนว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วภายใน2ชั่วโมงหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในวันเสาร์ผลการนับคะแนนจากทั่วเขตเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าพรรคเสรีนิยมสูญเสียคะแนนเสียงไปมากกว่าร้อยละ30ก่อนการลงคะแนนนักวิเคราะห์คาดการว่าระบบการลงคะแนนแบบเรียงลำดับตามความชอบหรือ preferential voting นั้นอาจทำให้คะแนนเสียงของพรรควันเนชั่นแพ้การเลือกตั้งแต่ผลคะแนนส่วนใหญ่ตกเป็นของเดวิดฟอร์ลีย์ผู้แทนจากพรรควันเนชั่นซึ่งได้รับคะแนนเสียงร้อยละ42จากหน่วยเลือกตั้ง63แห่งจากทั้งหมด94แห่งที่นับคะแนนเสร็จสิ้นในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเดวิดฟอร์ลีย์กล่าวขณะรับตำแหน่งเดวิดฟอร์ลีย์กล่าวขณะประกาศชัยชนะว่า
2: The biggest achievement I think that my career has delivered to me but it's also the most passionate
1: ผมคิดว่านี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของผมแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรักความสุขความตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมานี่คืองานที่ผมทำและงานนี้ก็ทำเพื่อประชาชนตั้งแต่เขตพูนแครีไปจนถึงฮิลสตันโฮลบรูคโกลโกลบอร์โนดและเฮและเลียบแม่น้ำเมอร์เรย์อันยิ่งใหญ่แล้วกลับมาที่เมืองอัลเบอรีแห่งนี้ผู้สมัครที่ดูเหมือนจะสูสีกับพรรคOne Nationคือมิเชลมิลสอบผู้สมัครอิสระแต่เธอได้รับเสียงเลือกตั้งเพียงแค่ร้อยละ25เท่านั้นพรรครายงานไม่ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันหนึ่งในผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับเดวิดฟาลี่กล่าวกับ SBS ว่า
3: Because I've known him for 45 years
1: ผมรู้จักเดวิดมา45ปีแล้วเขาเป็นคนมุ่งมั่นเขาจะพัฒนาเขตของเราให้ดีขึ้นแต่ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ที่บอกกับ SBS ว่าเธอลงคะแนนให้กับพรรค One Nation เพราะคิดว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆคิดถึงแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเมืองเท่านั้นและเธอต้องการตัวเลือกอื่นคุณลงคะแนนเสียงให้กับพรรคไหนในวันนี
4: ้ One Nation
1: One Nation
4: And why is that?
1: ทำไมถึงเลือกพรรคนี
4: ้ Because we need a change
1: เพราะว่าพวกเราต้องการความเปลี่ยนแปลงวุฒิสมาชิกแมตต์แคนาเวนหัวหน้าพรรค Nationals ซึ่งใช้เวลา23วันในการหาเสียงในเขตเลือกตั้งแห่งนี้ยืนยันว่าเขตเลือกตั้งระดับภูมิภาคอื่นๆของกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่น่าจะถูกพรรค One Nation กวาดชัยชนะไปเขาให้เหตุผลว่าเขตเฟเรอร์มีสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปแต่เขากล่าวว่าเขาเตรียมพร้อมรับมือกับผลการลงคะแนนเสียงทุกรูปแบบเป็นอย่างดีแล้ว
5: I'm going to cop it on the chin whatever the result
1: ผมจะยอมรับผลเลือกตั้งไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเราต้องรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้และผมเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันโทนี่แบร์รี่นักสำรวจความคิดเห็นจาก Redbridge และอดีตนักวางแผนกลยุทธ์ของพรรค Liberal กล่าวว่าถ้าหากพรรค One Nation ชนะการเลือกตั้งจะแสดงให้เห็นว่าพรรคประชานิยมพรรคนี้มีอิทธิพลในการเลือกตั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทPauline Hanson หัวหน้าพรรค One Nation กล่าวกับ Channel 9ว่าเธอเห็นด้วย

0: Wait.
1: This election is going to be a turning point for Australia.
2: การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับออสเตรเลียเพราะนี่จะเป็นที่นั่งแรกในสภาผู้แทนราษฎรของพรรควันเนชั่นเธอยังเสริมว่าพรรควันเนชั่นตั้งเป้าจะยึดเก้าอี้ในเขตอื่นๆนับจากนี้เช่นกันนักวิเคราะห์การเมืองเตือนว่าชัยชนะของพรรควันเนชั่นจะเป็นข่าวร้ายสำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขณะนี้มีคู่แข่งฝ่ายขวาที่มาแรงในการเลือกตั้งระดับรัฐ South Australia เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพรรคแรงงานได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายด้วยคะแนนเสียงหลักร้อยละ 37.5 ตามการนับคะแนนของ ABC อย่างไรก็ตามพรรควันเนชั่นได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งบนบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีคะแนนนำมาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนร้อยละ 22.9 ซึ่งมากกว่าพรรค Liberal ที่มีเพียงแค่ร้อยละ 18.9 เท่านั้นรายงานโดยเดโบราห์โกรกจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอธิตยาทิปวัตร SBS ไทย
3: SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสดของ SBS ไทยอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราsbs.com.au/thai และถ้าหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นหรืออยากอ่านบทความอยากฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรบอกให้พวกเราทราบได้ทาง Facebook facebook.com/sbsthai ทางอีเมล thai.program@sbs.com.au หรือผ่านทาง Instagram @sbs_thai ค่ะพวกเราอยากฟังความคิดเห็นและอยากทราบว่าชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมีความสนใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาหาพวกเราได้ทุกเมื่อค่ะคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมสำหรับฤดูไข้หวัดใหญ่ของออสเตรเลียแล้วหรือยังคะไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายมากขณะนี้ฤดูไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มขึ้นแล้วในออสเตรเลียAustralia Explain สัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่คุณผู้ฟังควรรู้เพื่อปกป้องตัวเองครอบครัวและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในชุมชนของเราค่ะไปฟังกันเลยค่ะ

0: ไข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายนะคะและสามารถแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่การระบาดของไข้หวัดใหญ่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในช่วงฤดูหนาวของทุกปีปีนี้คุณผู้ฟังพร้อมรับฤดูไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยังคะ Australia Explain ตอนนี้เราจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ3ท่านถึงกลุ่มเสี่ยงการฉีดวัคซีนประจำปีและการเริ่มใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่ใช้เข็มสำหรับเด็กเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียค่ะคุณโซอี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในช่วงที่เปลี่ยนฤดูและสามารถติดต่อได้ง่ายในส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะฟื้นตัวภายในไม่กี่วันแต่สำหรับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงกว่าผู้อื่นและอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี2025เป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ในออสเตรเลียมากที่สุดเป็นประวัติการโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,700 คนดร.ไมเคิลไรท์แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ GP ในออสเตรเลียและเป็นประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแห่งออสเตรเลียเขากล่าวว่าหลายคนประเมินความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่ต่ำเกินไปรวมถึงภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดบวมและปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ
1: So a lot of us think it's just like a cold but it is a serious condition which kills
0: พวกเราหลายคนคิดว่ามันก็เหมือนเป็นหวัดธรรมดาแต่จริงๆแล้วนี่เป็นภาวะร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตชาวออสเตรเลียหลายร้อยคนทุกปีชาวออสเตรเลียหลายพันคนต้องเข้าการรักษาในโรงพยาบาลเพราะไข้หวัดใหญ่เนื่องจากเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจที่รุนแรงบางครั้งคุณอาจฟื้นตัวได้เร็วแต่ผู้สูงอายุในออสเตรเลียเด็กเล็กรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆเช่นโรคเบาหวานและหอบหืดมีแนวโน้มที่จะเกิดการติดเชื้อในปอดปอดบวมและจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าผู้อื่นเขากล่าวอาการโดยทั่วไปของไข้หวัดใหญ่จะเกิดขึ้นเฉียบพลันกว่าและเป็นอยู่นานกว่าหวัดธรรมดาอาการอาจรวมถึงไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อปวดศีรษะและเจ็บคอด้วยเช่นเดียวกับโรคอื่นๆที่แพร่กระจายทางอากาศไข้หวัดใหญ่แพร่ผ่านละอองฝอยจากลำคอหรือจมูกของผู้ติดเชื้อการรักษาสุขอนามัยที่ดีเช่นการล้างมือเป็นประจำและการปิดปากกับจมูกเมื่อไอหรือจามสามารถช่วยลดโอกาสการติดไข้หวัดใหญ่และยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้ด้วยอย่างไรก็ตามดร.ไรท์กล่าวว่าการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่นคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely.
0: ข้อดีของการฉีดวัคซีนคือคุณลดความเสี่ยงที่จะป่วยและลดโอกาสที่จะติดเชื้อรุนแรงได้มากนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่นน้อยลงด้วยดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้เพื่อปกป้องตัวคนเองครอบครัวและชุมชนของคุณดร.ไรท์อธิบายและสำหรับกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะป่วยรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ทารกผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีโรคเรื้อรังแต่คนที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไปก็สามารถป่วยรุนแรงได้เช่นกันโดยรัฐบาลออสเตรเลียนะคะแนะนำให้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีโดยวัคซีนมีให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่มีสิทธิดร.สเตฟานีวิลเลียมส์ผู้ช่วยผู้อำนวยการแห่งศูนย์ควบคุมโรคแห่งออสเตรเลียอธิบายถึงเรื่องนี้
2: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year.
0: And เราแนะนำให้ทุกคนที่มีอายุมากกว่า6เดือนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีและมีคนบางกลุ่มที่สามารถรับวัคซีนนี้ฟรีภายใต้โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติซึ่งรวมถึงเด็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง5ปีผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไปผู้ตั้งครรภ์ชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวบางโรคเธอกล่าว อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลรัฐหรือเขตปกครองที่คุณผู้ฟังอาศัยอยู่หรือนายจ้างของคุณผู้ฟังนะคะอาจจะมีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีด้วยและยังมีผู้ให้บริการด้านสุขภาพหลายประเภทที่สามารถเลือกรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะคะดร.วิลเลียมส์กล่าวว่า
2: You can get a flu shot in many healthcare settings including your local doctor, local council immunization clinic community.
0: คุณสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ในสถานพยาบาลหลายแห่งรวมถึงแพทย์ในท้องถิ่นของคุณคลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของเทศบาลท้องถิ่นศูนย์สุขภาพชุมชนบริการดูแลสุขภาพสำหรับชนพื้นเมืองและร้านขายยาบางแห่งทั่วออสเตรเลียอาจรวมถึงโรงพยาบาลบางแห่งด้วยขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละรัฐและเขตปกครองจะกล่าว
3: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
0: และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเด็กที่มีอายุตั้งแต่2ถึง17ปีสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่ใช้เข็มได้ด้วยค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูกเริ่มมีให้บริการในออสเตรเลียตั้งแต่ปีนี้ปี2026แต่ว่ามีการใช้อย่างปลอดภัยมาหลายปีแล้วในประเทศอื่นรวมถึงแคนาดาสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วยุโรปวัคซีนนี้มีให้บริการในสถาบันเอกชนทั่วออสเตรเลียโดยบางรัฐให้บริการฟรีแก่เด็กอ่อนและเด็กก่อนวัยเรียนคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบว่ามีโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือไม่ดร.ไรท์กล่าวว่าทางเลือกแบบไม่ใช้เข็มถือเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัว
1: This vaccine has been used for a number of years particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland and so it's now in Australia
0: วัคซีนนี้ถูกใช้มาหลายปีแล้วโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรอิตาลีสเปนสวีเดนและฟินแลนด์และตอนนี้ก็มีในออสเตรเลียแล้วเป็นสเปรย์พ่นจมูกที่มีให้บริการฟรีในบางรัฐสำหรับเด็กอายุระหว่าง2ถึง5ปีเรารู้ดีว่าเด็กวัยนี้ไม่ค่อยชอบการฉีดยาอีกทั้งพ่อกับแม่ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะพาลูกมาฉีดวัคซีนน้อยลงเพราะไม่มีใครในวัยนั้นชอบเข็มจริงๆเธออธิบายและแม้ว่าคุณผู้ฟังสามารถติดไข้หวัดใหญ่ได้ทุกช่วงเวลาของปีนะคะแต่ว่าการระบาดของไวรัสจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะสูงสุดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีดังนั้นการฉีดวัคซีนล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อนถึงช่วงที่มีการระบาดสูงสุดจะช่วยเพิ่มการป้องกันให้ได้มากที่สุดช่วงนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเฉพาะว่าหากว่าคุณมีแผนที่จะเดินทางทางด้านดร.เมรูชิลศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อและสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า
4: The optimal timing of protection is about 3-4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months.
0: ช่วงเวลาที่การป้องกันอยู่ในระดับเหมาะสมที่สุดคือประมาณ 3-4 เดือนนั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้ประชาชนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงต้นฤดูหนาวเมื่อวัคซีนเริ่มออกสู่ตลาดราวเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางฉันคิดว่าควรฉีดวัคซีนก่อนเดินทางประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะเรารู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ในการตอบสนองได้ถึงระดับสูงสุดเธอกล่าวคุณผู้ฟังทราบไหมคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีองค์ประกอบแตกต่างกันในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสที่กำลังระบาดในชุมชนในขณะนั้นและนั้นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีมีเพียงราว1ใน6คนเท่านั้นที่รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และมีอาการข้างเคียงเช่นมีไข้อ่อนเพลียและปวดกล้ามเนื้อซึ่งอาจเป็นอยู่ระหว่างไม่กี่ชั่วโมงถึงประมาณ 2-3 วันดร.ชิลกล่าวว่าอาการแพ้รุนแรงต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดขึ้นได้ยาก
4: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things
0: วัคซีนทุกชนิดมักมีผลข้างเคียงทั่วไปบางอย่างเช่นมีอาการปวดและบวมแดงหรือมีอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดยาหรืออาจทำให้มีไข้ได้เล็กน้อยซึ่งมักจะหายได้เองผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรงเช่นอาการแพ้รุนแรงพบได้น้อยมากและนั้นคือเหตุผลที่เมื่อคุณรับวัคซีนแพทย์หรือเภสัชกรมักจะขอให้คุณรอถึง 15-20 นาทีเพราะถ้าจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมันมักจะเกิดในไม่นานหลังจากนั้น ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเธออธิบายในปัจจุบันนะคะออสเตรเลียมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลายประเภทให้บริการและแพทย์สามารถช่วยเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากอายุและความต้องการด้านสุขภาพถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถปรึกษาแพทย์ได้นะคะ
1: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns,
0: ลองพูดคุยกับ GP ของคุณเพราะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลายประเภทบางชนิดสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีบางชนิดสำหรับคนอายุน้อยกว่าถ้าหากว่าคุณมีข้อกังวลหรือความกังวลใดๆ GP ของคุณช่วยสามารถอธิบายได้ว่าวัคซีนเหมาะกับคุณหรือไม่ดร. Wright กล่าวที่ผ่านไปนะคะคือ Australia Explain คำแนะนำในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีรวมถึงการเริ่มใช้วัคซีนแบบพ่นจมูกสำหรับเด็กเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียค่ะคุณซออี้ทอมไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS

0: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทางโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
5: คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการสดกับ SBS ไทยคุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาธีปวัตรค่ะในช่วงสัมภาษณ์วันนี้คุณชนลดากรมยินดีผู้สื่อข่าว SBS ไทยจะพาไปคุยกับคุณพรทิพาปานเพชรที่ปรึกษาสินเชื่อบ้านในออสเตรเลียที่จะมาอธิบายการรีไฟแนนซ์ขั้นตอนที่ควรรู้และข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจไปรับฟังกันเลยค่ะ
7: ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพรทิพาปานเพชรนะคะโบรกเกอร์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ขอได้สั้นๆว่าคุณทิพย์นะคะ
8: ได้เลยค่ะ
7: ช่วงนี้เนาะดอกเบี้ยก็ขึ้นปรับขึ้นเยอะเลยในออสเตรเลียรวมถึงมีเรื่องของภาวะค่าครองชีพสูงนะคะจากหลายๆปัจจัยแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยในช่วงที่เราคุยกันนะคะหลายครอบครัวนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าค่างวดของการที่จะต้องจ่ายเริ่มหนักขึ้นมีแนวโน้มที่หลายคนนะคะหันมามองเรื่องรีไฟแนนซ์มากขึ้นไหมคะช่วงนี้โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยในออสเตรเลียที่ซื้อบ้านแล้วอะค่ะ
8: มีแนวโน้มสูงขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าพอดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเขาปรับตัวสูงขึ้นเนาะดอกเบี้ยบ้านก็ขยับตามอะไรเงี้ยคนก็เลยเริ่มมองหาวิธีการที่จะลดค่าใช้จ่ายลงอะนะคะฉะนั้นเนี่ยการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะเป็นทางออกหลักๆเลยที่คนเริ่มมองหาเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักของแต่ละบ้านอยู่แล้วเนาะค่ะ
7: เรื่องบ้านนี่เป็นเรื่องหลักไม่ว่าจะทั้งเช่าอยู่หรือว่าทั้งซื้อนะคะสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่เนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างคะที่จะบอกว่าควรถึงเวลาที่จะพิจารณาเรื่องการรีไฟแนนซ์แล้วค่ะ
8: หลักๆเลยเนาะก็เราก็ลองพิจารณาดอกเบี้ยบ้านของตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าเทียบกับดอกเบี้ยบ้านตลาดทั่วไปที่เรามองเห็นเนี่ยดอกเบี้ยเราสูงกว่าชาวบ้านเขาไหมสูงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าดูแล้วว่าเราสูงกว่าชาวบ้านเขาประมาณ 0.5-1% เนี่ยคิดว่าเริ่มมองหาการรีไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะในส่วนอื่นๆเนาะอย่างเช่นถ้าเรากำลังจะออกจากฟิกเรทนะคะคือเราฟิกเรทเรากำลังจะหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
7: uh-huh.
8: อันนี้เราก็ควรจะเริ่มมองหาแต่เนิ่นๆเนาะประมาณ2เดือนสัก2เดือนล่วงหน้าก่อนที่ฟิกเรทจะหมดนะคะเราลองมองว่าถ้าในกรณีที่เราออกจากฟิกเรทเนี่ยแบงก์ปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเขาจะให้ดอกเบี้ยเราอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราออกจากฟิกเรทเนี่ยพอมาเป็นลอยตัวเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะช็อกได้นะคะเพราะว่าเรทมันจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
7: แล้วในส่วนของธนาคารที่เราเนี่ยกำลังผ่อนกับเขาอยู่อะค่ะเรามีอะไรที่เราทำกับเขาได้ก่อนบ้างไหมคะ
8: ค่ะก่อนที่เราจะรีไฟแนนซ์นะคะเราลองโทรกลับไปที่แบงก์เก่าดูก่อนนะคะว่าเนี่ยที่อื่นเขาออฟเฟอร์เรทเท่านี้อะไรเงี้ยอยู่จะให้ฉันได้เท่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าเรทที่เขาออฟเฟอร์มาเนี่ย มันดีไหมคือถ้าเราไม่โทรไปเนี่ยคือเราอย่าคิดว่าแบงค์เขาจะลดให้เราเองนะคะแบงค์เขาไม่ลดเนาะ คือแต่ถ้าเราโทรไปแล้วเราบอกว่าเนี่ยฉันจะย้ายแบงค์แล้วนะแบงค์อื่นเขาออฟเฟอร์มาเท่านี้นะคะอะไรเงี้ยแบงค์เขาก็อาจจะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้เรานะคะถ้าเราแฮปปี้นะคะ เราไปต่อแต่ถ้าเราไม่แฮปปี้เราจัดการย้ายเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะ
7: ก็คือเหมือนกดดันที่เดิมก่อนเนาะ
8: ใช่ๆกดดันที่เดิมก่อนก็บางเคสเขาก็ให้นะคะบางเคสเขาก็ไม่ให้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้ถามก่อนเนาะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทำเอกสารใหม
7: ่
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ใช่ๆโอเคค่ะหลายคนน่ะนะคะได้ยินคำว่า refinance บ่อยมากแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆอย่างลี่เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะต้องทำอย่างไรขั้นตอนของการ refinance ในออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่อะค่ะ
8: การรีไฟแนนซ์เนี่ยก็คือหมายความว่าเราอ่ะมีโฮมโลนอยู่แล้วนะคะแล้วดอกเบี้ยเราอาจจะสูงหรือเราอาจจะเพิ่งออกจากฟิกเรทนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องการจะมองหาดอกเบี้ยที่ดีกว่านะคะก็คือการย้ายแบงค์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะย้ายแบงค์เนี่ยเราลองสำรวจยอดหนี้คงเหลือของเราก่อนนะคะว่ายอดหนี้คงเหลือของเราอยู่ที่เท่าไหร่ดอกเบี้ยเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสำรวจตลาดนะว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยเราควรจะไปแบงค์ไหนนะคะมีแบงค์ไหนที่ออฟเฟอร์เรทดีๆนะคะแล้วเราก็ค่อยทำเรื่องยื่นไปนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังในส่วนของเรื่องการเปรียบเทียบดอกเบี้ยของแต่ละแบงก์นะคะ ก็คือถ้าเราใช้ Mortgage Broker เนาะทาง Broker เนี่ยเขาจะเปรียบเทียบโลนให้เราการที่เราอยู่กับแบงก์เดิมหรือว่าการที่เราไปแบงก์ใหม่อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับเรามากที่สุดนะคะ แล้วก็ Mortgage Broker ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ เพราะว่าเขาจะได้คอมมิชชั่นจากทางแบงก์อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าก็สำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะใช้โบรกเกอร์นะคะถ้าในกรณีเข้าแบงก์เองนะคะก็จะต้องทำการเปรียบเทียบของแต่ละแบงก์แล้วค่อยยื่นแอพพลายเข้าไปค่ะทางแบงก์เขาก็จะรีควายเอกสารตามขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพออนุมัติปุ๊บเนี่ยแบงก์ใหม่กับแบงก์เก่าเขาจะไปทำเรื่องปิดบัญชีเก่าให้เราเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนี้จากที่เก่าก็จะโอนมาที่ใหม่แล้วเราก็เริ่มจัดผ่อนจากที่ใหม่
7: ในการ refinance เนี่ยนะคะธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างคะอย่างเราอาจจะย้ายธนาคารจากที่เดิมไปธนาคารใหม่เงี้ยค่ะเขาจะพิจารณาเรื่องรายได้เรื่องหนี้หรือมูลค่าบ้านหรือมีอะไรที่ควรเตรียมตัวล่วงหน้ากันบ้างอะคะ
8: ว่าง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราย้ายแบงค์หรือว่าการที่เราทำ refinance นะคะก็คือแบงค์เขาดูเหมือนเรากู้บ้านใหม่เลยเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเรา security เนี่ยเรามันเป็นที่เดิมเนาะแต่ว่าเขาก็จะดูรายได้นะคะหลักหักค่าใช้จ่ายนะคะหักภาระหนี้นะคะก็จะออกมาเป็นความสามารถในการกู้ว่าความสามารถในการกู้นะตอนนี้เนี่ยมีความสามารถในการ refinance ไหมอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าบ้านหลังนึงเนาะมีมูลค่าบ้านที่สูงขึ้นมากเลยเราเคยซื้อ 500,000 ตอนนี้ขึ้นมา1,000,000แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีงานทำนะคะคือ2คนสามีภรรยาไม่ได้ทำงานเลยก็เท่ากับว่าความสามารถในการกู้มันไม่ถึงฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถ refinance ได้ฉะนั้นเนี่ยว่าง่ายๆแบงก์เขายังพิจารณาเหมือนเดิมนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายหรือว่า living expense นะคะแล้วก็ภาระหนี้ต่างๆนะคะ ตัวนี้เนี่ยแบงก์ก็คือยังดูด้วยเหมือนตอนยื่นกู้นะคะแต่ว่าจะเสริมให้ในส่วนอื่นๆนะคะแบงก์เขาก็จะดูเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างนึงที่จะดูก็คือเครดิตสกอร์นะคะก็คือประวัติการชำระหนี้นั่นเองคือเรามีประวัติเสียไหมเรามีหนี้เสียไหมนะคะอันนี้แบงก์ก็ยังดูอยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะคือก่อนที่แบงค์เขาจะพิจารณาในเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าความสามารถในการกู้นะคะเขาดูเรื่อง equity ด้วยนะคะก็คือหมายความว่าราคาบ้านเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะคือก่อนที่แบงค์จะทำการอนุมัติเนี่ยแบงค์เขาจะทำการประเมินราคาบ้านด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในกรณีที่ว่ายอดหนี้เราเป็นสัดส่วนน้อยกว่ายอดมูลค่าบ้านจำนวนมากๆนะคะทีนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่า LVR ต่ำนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ดีขึ้นนะคะ
7: มีไหมคะที่ราคาบ้านมันจะต่ำลงอะคะ
8: ถ้าตอนรีไฟแนนซ์มาแล้วเนี่ยปกติยังไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าราคาบ้านยังไม่ขึ้นเนี่ยมีไหมก็มีค่ะก็มีค่ะทีนี้เนี่ยต้องดูค่ะเพราะว่าในกรณีที่ว่าเราซื้อมาตอนนั้นอะเรากู้มา 90% นะคะแล้วตอนนี้ผ่านมาแล้ว 2-3 ปีอะไรเงี้ยราคาบ้านยังไม่ขึ้นพอยังไม่ขึ้นแล้วเราอาจจะผ่อนไปแค่ประมาณ 5% ยอดนี่ยังเป็น 85% อยู่นะคะเพราะว่าเรากู้มา90เนาะทีนี้เหลือ85นะคะเท่ากับว่าถ้าเรากู้เกินกว่า 80% เนี่ยเราก็ต้องจ่าย Lender Mortgage Insurance หรือว่า LMI ซึ่งการ refinance ในกรณีเนี้ยพอเราต้องจ่าย LMI เนี่ยพอเรามานั่งคำนวณเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มในการ refinance ตอบยากว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรเงี้ยมันจะต้องมาเปรียบเทียบปัจจัยหลายๆอย่างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะคะมูลค่าของบ้านในแต่ละแบงค์เนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะอย่างบ้านหลังเดียวกันนะคะแบงค์ A อาจจะส่งคนมาประเมินราคาแล้วบอกได้ 500,000 แบงค์ B ส่งคนมาประเมินราคาอาจจะบอกว่าได้ 550,000 แบงค์ C เป็นไปได้ค่ะเขาอาจจะประเมินที่ 600,000 นะคะเท่ากับว่าพอเรามานั่งดูเนาะเรามานั่งเปรียบเทียบอ่ะถ้าเป็นแบงค์ C เขาให้มูลค่าบ้านสูงพอเปรียบเทียบมาเป็นอัตราดอกเบี้ยเราจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเราก็จะไปที่แบงค์ C เพราะว่าแต่ละแบงค์เนี่ยเขาจะให้มูลค่าบ้านที่ไม่เท่ากัน
7: เคยได้ยินคนเขาพูดกันอะนะคะว่าพอ refinance แล้วเราจะได้เงินกลับคืนมาอันนี้นี่เป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกคะ
5: ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
8: มันไม่เชิงว่าผิดหรือถูกนะคะแต่ถ้าถามว่านำ เงินออกมาได้ไหมนำเงินออกมาได้จริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการดึง equity เนาะคือในกรณีที่ราคาบ้านเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วนะคะขึ้นไปสูงแล้วแล้วยอดหนี้เราต่ำลงก็มันจะมีแกปอยู่นะคะส่วนใหญ่เวลาที่จะดึง cash back ออกมาเนี่ยเราจะดึงไม่เกิน80% ของมูลค่าบ้านนะคะ อย่างที่บอกเพราะว่าถ้าเกินปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจ่าย lender mortgage insurance ซึ่งไม่คุ้
7: ม
8: นะคะแต่บางเคสอาจจะคุ้มก็ได้นะคะแต่ว่าโดยเคสโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเราจะไม่ดึงเกินกว่า 80% ของมูลค่าบ้านเพราะว่าเราจะต้องจ่าย LMI ทีนี้เนี่ยพอมันมีแกปอยู่นะคะก็แต่ละ policy ของแต่ละแบงค์เนี่ยมันก็จะอาจจะอนุญาตให้เราอะดึงเงินออกไปทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นเราต้องการเงินประมาณ 50,000 เหรียญเราก็อาจจะดึง equity ของหลังนั้นเนี่ยเพื่อไปซื้อรถได้นะคะหรือว่าเราจะเอามาซื้อมาตกแต่งบ้านได้ตรงนี้เราก็สามารถดึงเงินส่วนต่างออกมาได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องดูความสามารถในการกู้ของเราด้วยคือถ้าเราจะดึงเพิ่มอีก 50,000 เหรียญก็หมายความว่าเราต้องมีความสามารถในการเซอร์วิส 50,000 เหรียญตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนเข้าใจผิดกันสำหรับคนที่เข้ามาในตลาดบ้านใหม่ๆหรือรีไฟแนนซ์ใหม่ๆเนี่ยจะเข้าใจว่าแบงค์เขาให้เงินเรามาเฉยๆ 50,000 เหรียญไม่ใช่นะคะสมมติว่าโลนเดิมเราเป็น 400,000 เหรียญ
7: ค่ะ
8: เราจะดึงเพิ่มมาอีก 50,000 เหรียญเท่ากับว่านี่เราจะเพิ่มเป็น 450,000 เหรียญนะคะยอดผ่อนชำระเราก็จะเพิ่มเป็น 450,000 เหรียญเท่ากับว่าเราผ่อนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถามว่าทำไมคนถึงดึงบางคนเนี่ยคือกรณีที่ว่าเราอ่ะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนาะอย่างเช่นเรามีการที่เราจะไปยืม personal loan เนาะ personal loan เนี่ยตอนนี้ดอกไม่ต่ำกว่า 10% นะคะบางที่อาจจะถูกกว่านั้นแต่ว่าโดย average เนี่ยมันจะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ดอกเบี้ยบ้านเนี่ยอาจจะอยู่ราว 6% นะคะซึ่งถูกกว่าแล้วก็แทนที่เราอ่ะจะไปผ่อนหลายๆทางผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อน personal loan ผ่อนเครดิตการ์ดเรารวมหนี้ทุกอย่างอ่ะนะคะดึงแคชออกมาเพื่อจ่ายหนี้อย่างอื่นนะคะแล้วรวมหนี้มาเป็นที่ก้อนเดียวกันค่ะอันนี้ลึกไปไหมคะงงไหมเอ่ย
7: ไม่งงค่ะได้อยู่ค่ะ
8: ค่ะแล้วก็เหตุผลในการดึงเงินออกมาเนี่ยเราจะต้องมีเหตุผลให้แบงค์ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าฉันจะดึงมาใส่แบงค์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
7: นอกเหนือจากเรื่องของการบริหารเรื่องการเงินนะคะแล้วก็การ refinance เนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะที่เจ้าของบ้านนี่อาจจะมองข้ามไปมีแบบค่าใช้จ่ายที่เป็น hidden cost อยู่ไหมคะเช่นค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยค่ะมีอีกไหมคะ
8: มีค่ะคืออย่างเวลาที่เราอ่ะย้ายแบงค์นะคะแบงค์ต้นทางเนี่ยเขาจะมี discharge fee นะคะก็คือเป็นค่าแปลงง่ายๆแล้วกันเป็นค่าปิดธรรมเนียมกับที่เก่าเนาะเป็น mortgage discharge fee ทีนี้เนี่ยโดยปกติแต่ละแบงค์จะชาร์จอยู่ประมาณ350ถึง600เหรียญคร่าวๆนะคะแบงค์จะชาร์จอยู่ประมาณนี
7: ้
8: ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยบางทีโทรมาปรึกษาอยาก refinance ค่ะอีกแบงค์นึงเขาให้ถูกกว่าประมาณ 0.1% พอเรามานั่งรีวิวโลนของน้องเนาะน้องมีโลนอยู่แค่ 300,000 เหรียญการที่ดอกเบี้ยต่างกันแค่ 0.1% เท่ากับว่าเราเซฟ B1 ได้แค่300เหรียญแต่ทีนี้เนี่ยค่า mortgage discharge เนี่ยคิดไปแล้ว350เหรียญอย่างนี้ก็คือไม่คุ้มนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนบอกว่ารีไฟแนนซ์ไปแล้วไม่เห็นโดนชาร์จเลยค่ะเข้าชาร์จค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องเอา statement ตอนที่เราปิดโลนอะนะคะมาดูเข้าชาร์จแต่ว่าเขาไม่ได้ชาร์จเราเป็นเงินสดเขาหักออกไปจากโลนค่ะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น hidden costก็ได้ที่หลายๆคนไม่เห็นอันนี้อาจจะต้องพิจารณาดีๆว่าเอ้ยถ้าเราย้ายแบงค์เนี่ยแบงค์เก่าเขาชาร์จเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากๆเลยคือสำหรับคนที่โอเคฉันอยากจะย้ายแบงค์แหละแต่ว่าเราอะทำฟิกเรทไว้ นะคะฟิกเรทไว้กับที่เก่านะคะมันจะมีเบรกคอร์สฟรีนะคะก็คือจะเป็นมันจะเป็นค่าปรับเทียบง่ายๆละกันแต่ค่าปรับเนี่ยแต่ละแบงค์แต่ละช่วงนะคะชาร์จไม่เท่ากันนะคะทีนี้แบงค์จะมีการคำนวณออกมาโดยปกติถ้าเราจะรี

0: ไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นในขณะที่กำลังฟิกเรทเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุ้มอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆที่อาจจะต้องพิจารณาดูฉะนั้นก็เสริมให้นิดนึงสำหรับคือหลายคนอาจจะฟิกเรทไปแล้วอาจจะต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่เราฟิกเรทเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีแพลนในการขายบ้านในขณะนั้นอาจจะไม่ได้มีแพลนในการรีไฟแนนซ์ในขณะนั้นอันนี้อาจจะเหมาะกับฟิกเรทมากกว่าค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคนไทยในออสเตรเลียที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นอกเหนือจากเรื่องของรายละเอียดที่คุณทิพย์อธิบายไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะกำลังลังเลนะคะว่าจะ refinance ดีไหมคุณทิพย์มีคำแนะนำยังไงคะที่จะเป็นแบบ decision breakpoint เลยว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยควรทำแบบนี้
0: คือนอกจากอัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้ถูกลงนะคะเวลาที่เรารีไฟแนนซ์แล้วเราต้องพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการบริหารแคชโฟลว์ของตัวเราเองคือสมมติว่าเราผ่อนมาแล้วเนี่ยประมาณ10ปีนะคะตอนนี้โลนเทอมเราเหลือประมาณ20แล้วระหว่างนั้นเนี่ยยอดโลนมันเยอะลงไปพอสมควรแล้วเท่ากับว่ายอดหนี้เราลดลงแล้วเรารู้สึกว่ากระแสเงินแคชโฟของเราอ่ะค่อนข้างแน่นแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มจะผ่อนไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะมองในเรื่องของการรีไฟแนนซ์เพราะว่าเวลารีไฟแนนซ์เนี่ยเราอาจจะมีออปชันในการทำโลนเทอมให้มากลับมาเป็น30ปีหมายความว่ายอดผ่อนชำระในแต่ละเดือนเราจะลดลงเราจะมีแกปมากขึ้นเราจะมีกระแสเงินสดมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเพราะว่าน้ำมันก็แพงแล้วก็ค่าครองชีพก็ค่อนข้างสูงถ้าเรารีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะทำให้ยอดผ่อนชำระของเราลดลงค่ะอาจจะทำให้การบริหารเงินสดได้ดีขึ้นนะคะอีกคำแนะนำหนึ่งค่ะในกรณีที่ใครใช้โบรกเกอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยังไม่มั่นใจนะคะว่าเรทของตัวเองดีแล้วหรือยังหรือว่าเราควรจะย้ายแบงค์ไหมอะไรเงี้ยบางทีอาจจะโทรกลับไปหาโบรกเกอร์นะคะว่าตอนนี้เราเป็นห่วงอะไรอยู
1: ่
0: แล้วเขามีคำแนะนำไหมเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสถานการณ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคือเวลาที่ลูกค้าโทรเข้ามานะคะเราลูกค้าอยากจะรีไฟแนนซ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะรีไฟแนนซ์ให้ทั้งหมดทุกสายที่เขาโทรเข้ามานะคะเพราะว่าบางคนอะสถานการณ์เขาอะอาจจะยังไม่เหมาะกับการรีไฟแนนซ์ก็หลักๆก็อาจจะเป็นเรื่องการบริหารเงินสดแล้วก็เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะถึงจะพิจารณาเรื่องการรีไฟแนนซ์ค่ะ
1: ยังไงขอบคุณคุณทิพย์มากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเรื่องการรีไฟแนนซ์กับเราค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาทิตยาทีประวัติและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ